0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfortรอฟอร์มสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
1: 10:45 Non-stop Music
2: 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300 บาทใช้ได้ทันที

0: ทำไฟล์นนทนนนะคะฟีดกับเจฟซาเตอร์ด้วยเพลงสุดท้ายที่เจฟซาเตอร์เอามาฝากกันด้วยนะครับในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Fex 104.5 เลยครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal นะครับเช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทางครับผมชั่วโมงนี้อยู่กับ FJ Putter ไปยาวๆจนถึงบ่าย 2:00 นเลยนะครับอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยนะครับจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่กำลังแบบมีฟิลคิดถึงกงยูของเรานะครับหรือเป็น you and I แบบโดยสายเลือดเลยเตรียมตัวให้พร้อมได้เลยนะครับกับช่วงเวลาแห่งความสุขที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นที่ประเทศไทยแล้วติดตามรายละเอียดได้ที่ The DND นะครับ Official Account ทุกช่องทางเลยเพราะเร็วๆนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับ wow. สามีแห่งชาติแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 โดยมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Exact Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

นี่แมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

Relax Lake Recommended Recommended โดยบางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร

0: ซิงเกิลจาก Yesterday ครับผมเพลงที่มีชื่อว่าที่ที่ปลอดภัยนั่นเองครับฟังแล้วรู้สึกว่าบางครั้งที่ที่ปลอดภัยนะครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟังก็พอแล้ว
1: wow.
0: เหมือนเหตุการณ์นี้เลยครับระหว่างที่ทางวงเนี่ยไปถ่ายคอนเทนต์กันมีเรื่องเล่ามาฝากกันนิดนึงระหว่างการโปรโมทเพลงบริเวณแยกอโศกนะครับมีไรเดอร์คนนึงครับเข้ามากอดพี่ฮัทของเรามือกลองนะครับพร้อมถามว่าพี่คือที่ที่ปลอดภัยใช่ไห
1: ม
0: เรียกว่าใจฟูกันเลยทีเดียวก่อนจะเปิดใจเล่าเรื่องนี้นะครับว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราคุยกับคนแปลกหน้าที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเป็นอีกหนึ่งเสียงยืนยันว่าบางครั้งที่ที่ปลอดภัยนะครับอาจเป็นเพียงใครสักคนหนึ่งที่พร้อมจะรับฟัง
1: wow.
0: ซึ่งก็คือติ๊กถูกได้เลย3ติ๊กได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ที่ปลอดภัยนะครับอาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งหรือจะเป็นอะไรก็ได้นะครับที่ทำให้เรารู้สึก comfortable กับสิ่งนั้นนะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะครับเอามาฝากกันในช่วง Fake Recommended ครับชั่วโมงนี้ขอขอบคุณด้วยบางจาก E10S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
2: Flex Recommended โดยบางจาก E20S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรเติมเลยที่ปั๊มบางจาก Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ในช่วง Fake Next Hour ต้นชั่วโมงหน้านะครับมี3เพลงนี้รอเพื่อนๆอยู่ด้วยครับ
3: Let's

0: เดินมาส่งครับผมจากเฟิร์สอนุวัฒน์เอ็กซ์ลันครับติดตลกจากโอ๊ตปาโมดนะครับแล้วก็เธอเพื่อนเราชอบจากซีเรียสเบคอนด้วย3เพลงนี้นะครับรอทุกคนอยู่ในต้นชั่วโมงหน้าแล้วครับวันนี้ก็หมดเวลาลงของ FJ Patter แล้วนะครับเดี๋ยวส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้าครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับ 11:00 นถึง 12:00 นที่ Flex 104.5 วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
3: โดย Toro อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน